วันนี้วันนี้แต่กูฟังไม่เป็นยังก็รู้ชะมาอุดิฮันเดเดเดอุดิฉันดูชาวเวตระข้ามอะไรข้าม

ลูกพ่อสอนเราจากความอยู่เมื่อไหร่ชาวเกษตรกรก็จะมาเข้าในความเป็นสิริเมื่อไหร่ว่าจะดีดีดีดีดีลูกสาวน้าจำว่าละเมื่อไหร่ความเป็นสิริสาวเป็นชีวิตการเดินมาเล็กตัวในกุฎชาวเป็นเรื่องเป็นอะไรเมื่อไหร่ว่าจะสุดาหายไปเนี่ยตายได้ดูดูดูดูดูว่าลูกเป็นน้าจำว่าละดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบาดิลบ